มื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักออกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

องมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466995ซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ป้าหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึงตี 1 061-895-597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01:061-895-597
1: คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

ีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคน

ี่น้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: 나도 모르게 너에게NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย 098-245-8999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954เวลคาร์ช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปฮาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้

0: ต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มาไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลานี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะวันเวลาดีๆที่เราพร้อมมอบความสุขกันไปวันนี้ก็จัดกันไปกับเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้สึกไหมคะว่าวันเวลาเดินผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะดูสิคะตอนนี้ก็ปลาเข้ามากลางเดือนอีกแล้วแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่มีความสุขว่าเอ๊ะมันเพิ่งต้นเดือนวันนั้นนี่เองเนี่ยเอ๊ะก็มากลางเดือนอีกแล้วเดี๋ยวก็แบบว่าไปสิ้นปีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรอย่ามัวแต่คิดนะคะคิดแล้วก็ทำเลยค่ะนะจะได้สำเร็จกันสักทีนึงส่งมอบกำลังใจกันไปนะคะทั้งเพลงแล้วก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะนำเสนอกันไปนั่นก็คือนวัตกรรมดีๆจากโคเวค่ะโดยที่คุณจะสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเนี่ยให้ง่ายสะดวกแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำก็มั่นใจกันได้ค่ะกับเครื่องกรองน้ำของเราวันนี้มีให้คุณนะคะได้กดดื่มได้เลยไม่ต้องยกน้ำขวดไม่ต้องแบกน้ำถังจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติมีครบจบในเครื่องเดียวค่ะเราให้คุณได้ซับกันแค่99บาทเท่านั้นนะคะชีวิตดีขึ้นเริ่มต้นกับน้ำดื่มที่ดีค่ะสะดวกสบายแบบนี้อุ่นใจได้นะคะนอกจากว่าจะมีน้ำดื่มแล้วเครื่องฟอกอากาศนี่สำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยโอ้โหนะทำให้หลายๆคนเนี่ยป่วยกันมาเยอะแล้วล่ะค่ะนอกเหนือจากฝุ่นแล้วกลิ่นควันต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อันตรายด้วยกันทั้งนั้นให้เครื่องฟอกของโคเวจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆจะเป็น Storm 2หรือว่า Square Fit ก็ได้หมดเลยค่ะเอาที่คุณต้องการนะคะมีครบจบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศก็มีค่ะหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะจัดให้ได้เลยนะคะซับกันแค่99บาทเท่านั้นนะคะยิ่งใครซื้อคู่เป็นชุดคอมโบแล้วก็ได้รับส่วนลดอีก15% ด้วยว้าวรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ู้ฟังคะวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะทำงานนะคะร่วมงานด้วยกันกับเราได้ค่ะโรงแรมคิสกระดนมชิโกเทลต้องการรับสมัครแม่บ้านนะคะทำงานสบายๆกับโรงแรมหรูนะคะมีเงินเดือนประจำมีสวัสดิการให้สอบถามเพิ่มเติมกันที่074-234-444นะคะ074-234-444สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ค่ะมาสมัครด้วยกันได้เลยนะคะเอาล่ะใครที่ต้องการอยากจะนำยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสเดานะคะให้ราคาสูงค่ะตาช่างก็ไม่โกงนะคะซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสโนขันชัยนี่เองสอบถามเพิ่มเติมกันได้0744604990988224212ค่ะ

คะใครที่ต้องการอยากจะพักโรงแรมหรูสบายๆ สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนสบายมีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้ด้วยชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพักและแถมฟรีมินิบาร์ในห้องนะคะขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีเลยทีเดียวค่ะด้านล่างยังมีโฮชิคาเฟ่คาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะพรีเมียมเข้มข้นกาแฟดริปก็มีนะคะเบเกอรี่โฮมเมดครบค่ะคาเฟ่ที่นี่บอกเลยนะคะว่าดังในเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆตั้งอยู่ในซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการนอนมาพักกันได้ที่นี่ที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุจไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ังคะในวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะเลือกนะคะการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นแล้วก็เลือกนะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยโอ้โหทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินนะคะซึ่งจะทำให้คุณนะคะปวดเมื่อยแล้วก็เสี่ยงต่อการดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนค่ะวันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวดูนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์ชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะทำให้คุณนะคะได้รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะดื่มน้ำสดใหม่จากเครื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะนะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็มีให้ครบจบในเครื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะ subscribe กันในราคาเพียง99 บาทเท่านั้นค่ะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะที่0971922955ค่ะ0971922955ค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

ลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยดีปุ๋ยใส่ต้นยางใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับได้หมดเลยนะคะกับปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะเรามีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้อยู่กลับมาใช้ซ้ำบอกเลยค่ะต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็ออกดกมากเลยมะพร้าวเนื้อหนาทุเรียนนี่ลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเองก็สามารถเปิดใจที่จะมาใช้นะคะปุ๋ยตราปลานิลทองกันได้เลยค่ะอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสแตลตรงข้ามกับโรงเรียนสแตลขันชัย0744604999หรือว่า0988224ตอง2นะคะ

ขึ้นหรือเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่นควรที่จะเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะอย่างเช่นเหนื่อยล้าผิดปกติตื่นยากไม่นอนเพียงพอแล้วไอเรื้อรังโดยเฉพาะไอต่อเนื่องในตอนเช้าปวดท้องซ้ำๆหรือปวดท้องเรื้อรังหลังตื่นนอนคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะในช่วงเช้าปวดศีรษะตอนเช้าแบบผิดปกตินะคะปัสสาวะผิดปกติโดยเฉพาะมีเลือดปนค่ะกลิ่นปากรุนแรงหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติแม้ดูแลช่องปากอย่างดีแล้วนะคะอาการตอนเช้าแบบนี้ควรไปพบแพทย์ค่ะมีอาการต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์โดยที่ไม่ดีขึ้นอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีน้ำหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมีเลือดออกผิดปกติเช่นไอเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดนะคะมีไข้เรื้อรังเหนื่อยง่ายผิดปกติหรือว่าเบื่ออาหารค่ะสัญญาณเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วก็รีบไปพบแพทย์ด่วนเลย

จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together

0: ฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
1: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ขอบคุณช่วงเวลาดีไปยังบ้านพักเรือนไม้หอมนะคะซึ่งที่นี่ให้คุณนะคะได้พักกันได้กับห้องพักราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นริมน้ำติดลำธารนะคะมีความส่วนตัวมากๆค่ะคุณสามารถพักแยกกันได้เลยนะคะเราแยกให้ทุกหลังแล้วก็มีจอดรถนะคะมีที่จอดรถให้แบบเป็นส่วนตัวราคาก็ถูกมากค่ะแค่คืนละ500บาทเท่านั้นหรือว่าอยากพักแบบชั่วคราว2ชั่วโมงแค่250บาทจองกันได้ค่ะกับห้องพักนะคะ0615164545ค่ะ0615164545นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922

ลิ่นเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการซะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องนั่งดมกลิ่นเหม็นต่างๆเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะสามารถดับกลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะกลิ่นมูลสัตว์กลิ่นขี้ยางกลิ่นโอ้สารพัดกลิ่นค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือที่เหม็นอะไรเงี้ยค่ะแค่ใช้ EM ตราน้ำใสนะคะก็ราดลงไปในท่อส้วมได้เลยก็จะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างร้านแบบว่าจำพวกร้านยางต่างๆเนี่ยก็ใช้อยู่นะคะทุกคนก็พูดกันเลยว่าดีมากการันตีเลยค่ะว่าร้านยางเนี่ยก็จะบอกว่ากลิ่นที่แบบว่าเคยโชยไปรบกวนคนข้างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมดกันค่ะไม่มีกลิ่นให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอันไหนที่คุณไม่พึงประสงค์แล้วก็ใช้ EM ตราน้ำใสนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดลงจริงเห็นผลไวค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0988224222นะคะ

ตอบรับนะคะจากนะกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นขยายวงได้กว้างขึ้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะเวลาของกระด้าหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราไปเจอกันกับดีเจวุฒินะคะจะได้มีความสุขกันต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็ขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับทุกๆเรื่องที่เข้ามาขอให้มีแต่เรื่องดีๆนะคะและเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดิน
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแซ่ Fighting 88ครับ
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บน งานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

นักมากก็เลยว่าสปงสปอร์ตในช่วงออนไลน์ก็ใส่ถึงกลางโมงเช้าหลังจากงานก็ได้ใส่เลยมาใส่อีกทีนึงเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนหรือเที่ยงวันประมาณนี้แหละมัวมัวแหละเพราะว่านี่นะครับยังแง้งๆอยู่เลยยังสมองสมองกันยังไม่กลับนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฮั่นพีเคก็ดื่มไปเยอะนะครับดื่มไปเยอะดื่มน้ำดื่มน้ำกินน้ำจังคืนเข้าห้องน้ำนะครับออกแล้วสวัสดีตามระวังทุกๆพื้นที่นะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับวันนี้ผมอ่านน่าจะเบลอๆแหละและเพราะว่ารับบางไหมรับบางเมื่อคืนนะครับถึงตื่นตื่นเที่ยงกินข้าวเสร็จเมื่อสักครู่นะครับลงเฟซบังมุดออนไลน์ออนไลน์ก็ฟังได้เหมือนที่บอกนะครับแล้วก็ไล่หันตัวทางเฟซบุ๊กอุดแกประกอบนะครับเดี๋ยวต้องเรียกสติกลับมาก่อนนะครับอุดแกประกอบจานข้าวมาไล่หันตัวก็เพลงแนะนำเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ซิงเกิลไม่ล่าสุดแอลกอฮอล์คาราบาวนะครับเมื่อสักครู่ทำไมต้องเป็นเธอนี่ไม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้เล่นเพลงไหมกันเสียเพลงแล้วนะครับควันอะไรวันนี้ควันมาอินโดเพราะมาลาวถูกปีอีไฟไหม้นี่เป็นไปไม่ได้ไฟไหม้ป่านี่ทิ้งควันมันมาปกคลุมทางฮาดใหญ่นี่มันอันตรายนะครับพีเอ็มสองจุดห้านี่ความเข้มข้นมันสูงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าควันอินโดมาทานก็ต้องใส่เม็ดนะครับใส่เม็ดห้ามออกกำลังกายในที่ลงแจ้งนะครับหดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทานจะเจ็บคอเจ็บคอเซฟจมูกนะครับเพราะควันอินโดมามันอันตรายมันเผาเลยลาวเหรอเลือดพันผือจอบเผาเลยมูอินโดอ่ะไม่เชื่อหรอกมันไหม้เลยไหม้ทุกปีแล้วก็ควันก็มาถึงอาใจทุกที่

ใส่ลูกทุ่งไปสองเพลงเลยนะครับทำไมถึงเปิดลูกทุ่งให้ฟังเพราะว่าเป็นชุดไม้ล่าสุดครับชัยยามิชัยเพลงที่จอบชื่อขอให้โชคดีตั๊กแตนชลดาชุดไม้ล่าสุดของเธอเลยเพิ่งปล่อยเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพลงที่มีชื่อว่าโกหกทั้งนั้นไม้ล่าสุดคัฟเวอร์ไม้เมืองนะครับชื่อเพลงว่าตามหาจบเพลงนี้เดี๋ยวเราโฆษณานะครับมาพูดพูดการสนับสนุนกันนะจ๊ะมาถึงแนวของเราดีว่านะทางเราทางเราดีวะทางลูกทุ่งนี้ไม่ก่อนจะนัด

ชื่อเพลงว่าบ้านเธอบ้านฉันบ้านกำนันผู้ใหญ่อย่าไปนะครับไม่ค่อยว่างช่วงนี้ประชุมอำเภอบ่อยจื้อบ้านเธอบ้านฉันไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้ให้ลูกบ้านไปเยี่ยมมั่งหรือประมาณนี้ครับเบิ้ลยุทธพลนะครับก็เพลงที่คนออกมาทำแผ่นเสียง TikTok กำลังมาเลยตอนนี้นะครับบ้านเธอบ้านฉันการสิบการอยู่ศูนย์ของเราเปิดเพลงแนวนี้แล้วนะครับเพลงดังเพลงโดนใจวัยรุ่นเพลงบ้านเล่าเพลงรวมสมัยอาจจะมีลูกทุ่งที่ออกซิงเกิลไหมแต่ละศิลปินมาแจมมาเปิดกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาลูกทุ่งเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็มีสตริงเพลงที่ดังๆแบบรู้สึกว่าดังทั่วไทยอะไรประมาณนี้ฟังกันได้นะครับก็เอามาเปิดได้ฐานได้ฟังกันนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่บ้านมอก็ต้องที่นี่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่เป็นสาขาสามชัยสาขาสิบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนัดใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาส่วนเต่าแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีนะครับเอนี่แม็กนำข่าวจากอิตาลีนะครับเวียดนามแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะเอดีแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะทนด้วยนะครับลูกนึงก็ใช้ได้4-5ปีพันนิดๆ นะครับขายตามร้านที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านฐานนะครับเอดีแม็กอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งเก็บห้องเครื่องยกสูงรถเตี้ยนะครับทำทุ่งลมด้วยอามซ่าชอบอะไรซิ่งสายกระบะสายแต่งซิ่งก็ต้องมาที่นี่นะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทรไฟติ้ง88คาร์วอชนะครับมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากหลังรถยอดเลี้ยนมีเป็นล็อกมีเป็นโซนช่องไคล้ช่องมั่นนะครับจะเพิ่มเติมน้ำยาสลายคราบน้ำยาโฟมก็ได้นะนอกเนื้อจากที่เรายอดเลี้ยนสแกน QR โค้ดแล้วนะครับพาไมโครไฟเบอร์หรือจะเป็นน้ำที่แรงนะครับเอารถมาล้างกันที่นี่ไฟติ้ง88คาร์วอชหลังรถยอดเลี้ยน24ชั่วโมงนะครับลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีคลองแอ้เลยนะครับก็จะอยู่สายมือปลายเห็นชัดและไฟติ้ง88คาร์วอชนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ไปดูรายชื่อที่ทานข้าวมารายงานตัวนะครับก็ไล่คนอยู่เนาะหลวงนวดฟังออนไลน์บอกชัดเจนนะครับเมื่อคืนไฟดับไฟดับเมื่อคืนเถียงคืนนะครับบาพบนะครับพี่จักรพงศ์การบ่อหลอดคุดแก้วเจริญพงศ์พี่พงศ์นะครับเมื่อคืนก็มาพี่เคด้วยพ่อขาตาวานนี่ขนมจอหูขนมลาเตรียมตัวสั่งได้เลยนะสั่งพ่อขาตาวานราคาไม่แพงกิโลละ100ครึ่งกิโลโลประมาณนี้แหละขนมจอหูน่ากินนะขนมลาขนมจอหูของพ่อขาตาวานดูมาจากก่อใหญ่เลยถ้าขนมลานี่ก่อใหญ่เลยนะครับพี่พันคุณจิราน้องโจ๊กโกตุช่างก้อยน้องบ่าวมาพาราเชิดซักจักใจในหัวน้องเอกลุงหนูคุณพงศักดิ์พี่เล่กี้ใส่ตืดคุณนันตกรคุณอนุสรหลานกระต้อมกุ๊กเมย์ป้านุกคุณบอยคุณอ๊อฟนะครับนี่ก็คือรายชื่อที่ทานข้ามาและอ่านตัวนะครับในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ที่ 99.0 นาทีใหญ่ 92.25 และก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับออกระบบแบบออปติมอสมัลติเพล็กซ์ซ่าเสียงชัดแลเสียงร้อยแล 99.0

0: พลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมในตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ปกคลุมแผ่นดินนี้มาเรียนรองลองใช้กันหรือ
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกรดน้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่ง

0: พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือเช็คสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วFighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88ครับทุกก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบ Start Stopคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

0: อันนี้วาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับ
1: ทุกคนล้วนแก
0: ่สองผู้นำเพลงต่อเนื่องสายบุ๊กกับพี่เล็ก
1: มีใครโกงความตายได
0: ้แล้วก็บิ๊ก
1: ใคร
0: สุรินนะครับ
1: ใครมาตัดสิน
0: ช่างเขาของ
2: อานีจังอนัตตา
0: พระวันโตเตช่วงนี้ผมมาพร้อมกับแม่อาลีมูยางเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดืองพ้องจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือวันนะครับอยากจะสร้างมูยางเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อาลีมูยางเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไว้เจ้าจัดเลี้ยงแก้บนขึ้นบ้านไหมต้องมูยางแม่อาลีมูยางเมืองตรังแม่อาลีนะครับเบอร์โทร0899900189นะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบรรยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบรรยานยนต์นะครับ Honda Yamaha PCX X Max Forza สาขาแรกอยู่ในบ้านคนนี้สาขา2ถนนกาญจนาวนิชนะครับคนนี้นำจ่ายเบอร์โทรซีซ่ารถบรรยานยนต์นะครับสาขา2ต่อทะเบียนประกันพรบทำซีพาวเดอร์คอสเฟซบุ๊กคุณวลันทอนโตขวัญเอาไว้ดีบ้างนี่เบอร์โทร0857993031 0857993031นะครับซีซ่ารถบรรยานยนต์พี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้นะครับต้นยางเปลือกนิ่มกรีดอายนำยางเบอร์สิ้นสูงสร้างนาเปลือกเร็วปาล์มหลากเดินดีลูกดอกไม่คาดคอเขียวนานทนทุเรียนขยายลำต้นนะครับลูกดอกเปลือกบางปุ๋ยตรามือ5ดาวจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้กระซอบละ600บาทนะครับซื้อ10แถม1ซื้อ40กระสอบแถม6ซื้อ20

แถม3โทรได้นะพี่สมชายปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับ0899759997UNB กลาทำสีรถยนต์ทุกชนิดนะครับเดือนนี้จัดโปรโมชั่นไปถึงเดือนหน้าสำหรับโปรหนอกแก้วนะครับโปรหนอกแก้วใช่แร็คเกอร์หนอกแก้วถังคันนะครับปกติ3มื้อนา 1,000 บาทเหลือ2มื้อนาโอ้แววสวยเลยสีหนอกแก้วแร็คเกอร์หนอกแก้วอ่ะคือว่าการจ่ายแร็คเกอร์หนอกแก้วทำสีหนอกแก้วมันแพงเพราะมันแววมันสวยมันเคลือไปในตัวนะครับสำหรับโปรหนอกแก้วอาบน้ำทำสีถังคันเลยนะครับก็ใช้เลกเกอร์หนอกแก้วนะอยู่ที่ซองมือหนา 1,000 บาททำสีรอบคันนะครับเอาสีแบบธรรมดา1มือหนาหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับหรือจะทำสีเป็นจุดเป็นจุดจุดละ 1,000 คัดสีอยู่ที่ 1,500 นะครับนี่โปรโมชั่น UNB กลาดนะครับขอปะผู้ทำสีรถยนต์ก็ต้องมาที่นี่ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศกาซอยช่วยกูนอุทิศนึงนะครับเบอร์โทรย้ำว่าหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับรถยนต์ไม่มีเอาของเราไปใช้พอมาทำสีที่เราเอาในชายอ่ะเรามีรถยนต์ในชายนะครับรูดบัตรก็ได้จ้ะ0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กลาด

0: รื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1เรื่องแบตเตอรี่

0: ฟังแบบยาวๆเลยนะครับท่านผู้ฟังมีธุรกิจห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นห้างร้านนะครับอยากจะลงโฆษณากับ 99.0 92.25 ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสำหรับเบียร์การลงโฆษณานะครับเพราะว่า 99.0 นี่คนฟังเยอะสัญญาณไปไกลนะครับระบบเสียงออปติมอสมัลติเพ็กซ่าลง 99.0 สปอร์ตต้นชั่วโมงทานย้ายดีเจคนไหน PR สินค้าของฐานก็ได้นะครับ PR ก็คือพูดสินค้าของฐานพูดธุรกิจของฐานนะครับจะเป็นดีเจกู้ไก่กาซิมาดีเจดาด้าดีเจวุฒิดีเจนุ่มอารมณ์ดีเราพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าให้ฐานได้บอกว่าจะลงช่วงดาด้าจะลงช่วงดีเจกู้ไก่ดีเจวุฒิดีเจนุ่มจัดมาเลยนะครับนี่สปอตต้นชั่วโมงก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทของทางสถานีนะครับยิ่งถูกต้นชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเธอกี่ครั้งอ่ะ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอ่ะเป็น10ยิ่งตอนชั่วโมงแถมพี่อาอีก 2-3 ครั้งนะครับพ่อใจใจดียังไม่พ่อทำสปอร์ตไรฟี่1ตัวมูลค่า500บาทนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องสปอร์ตแต่เดี๋ยวเราทำเองความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับหลังให้เซ็ตซับเรียบร้อยคาห้องมิกนะครับฐานมีนาทีจ่ายเบี้ยอย่างเดียว 5,000 สปอร์ตฟรีสินค้าที่เราจะพูดพี่อาเดี๋ยวเราจัดให้ทานเองนะครับยังไม่พอลงกับการ 99.0 ได้ทูวินวันนะครับได้แบบไหนครับหลกห้ามหลกพวงได้การ 12.25 อีกหนึ่งคืนในช่วงเวลาของจะเริ่มลิงสัญญาณบ่ายสามถึงยาวๆไปถึงเที่ยงคืนพอกลางคืนจะมีดีเจน้องสาวลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับยังไม่พอได้ทางออนไลน์ของดีเจวุฒิกันอ้าวบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเดี๋ยวลิงก์สัญญาในด้วยในช่วงของตั้งแต่ดาด้าเลยเอ่ะยิงสปอร์ในกับฐานนะครับตั้งแต่ดาด้าไปถึงหนูและถึงดิจินุ้มจบ1ทุ่มพอดีนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาเบอร์โทรต้นชั่วโมงที่เรายิงถูกต้นชั่วโมงที่ผมยิงอยู่เมื่อสักครู่นะครับเอาเดี๋ยวไปฟังสปอร์ต้นชั่วโมงที่ฐานว่าลงโฆษณาเบอร์ไหนครับนี่รอฟังอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามาการลงโฆษณากับการสิบการจุดซุ่นโดยดีเจทีมันมืออาชีพนะครับทีนี้นะครับมืออาชีพมากดีเจประสบการณ์แต่ละคนนี้10ปี20ปีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานะหรือจะลงช่วงดีเจแยกเป็นไล่ชั่วโมงก็ได้ลงช่วงผมบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับบ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็เบอร์โทร0945285636ได้ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ไอ้นี่แบบราคาทุกว่าพันลาวเลยขยับแต่มันยิ่ง3ครั้งเองนะครับยิ่งตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับในช่วงที่กลุ่มท่านผู้ฟังเนี่ยคนฟังก็บ่ายสามไปอยู่ที่ทำงานนะเหลืองานก็ห้าโมงก็รถติดพอดีญาติใหญ่เธอกินแล้วนะว่างถึงบ้านตีหกพอดีก็ฟังในรถแบบโอ้ยสบายฟินเลยอะลงช่วงดีเจอุดก็ได้ดีเจนุ่มดีเจกุ๊กไก่ดีเจดาด้าได้หมดนะครับถึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงแดนเดี๋ยวมาจ้า
1: ดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118
4: ปุ๋ย

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร096-043-7058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพทัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88ครับจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคย
2: ฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วกระจอก
4: DJ วุฒิ EDM Ladies and
5: Gentlemen ชั่วโมงที่3เพลงดันนะครับ 99.0 หาดใหญ่ 92.2 งานสะดาวและก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงจ้า

ปุ๋ยปลานินทองพี่น้องเจ้าสวนยางสวนทุเรียนสวนปาล์มเหาะล่องกองล่างซาดได้หมดเอาไปใช้ได้หมดนะครับปุ๋ยปลานินทองส่งทั่วภาคใต้โดยลานจุ้ยสะเดาการยางหน้าโรงเรียนกันใจเลยนะครับที่นี่เราขายปุ๋ยปลานินทองเป็นกระสอบกระสอบกระสอบเอา20เอา30เอา40จัดส่งให้ฟรีจ้ะถ้าเป็นต้นยางก็เปลือกนิ่มกลีนายนำยางเบอร์เส้นสูงมีดเดียวเต็มจอกก็อะไรสักหิดวะปุ๋ยปลานินทองสิปาล์มเขียวนานทนลูกดอกไม่คาดข้อทุเรียนหลากเดินดีขยายลำต้นลูกโตไวเปลือกบางเหมือนกันแน่โอ้นะครับปุ๋ยปลานินทองโดยเอ็ดวินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายและก็เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของภาคใต้ด้วยนะครับกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นควันเหรอไม่ใช่นะครับโอ้กลิ่นนี่ข้างบ้านล้างข้างบ้านฟาร์มไก่มังฟาร์มหมูมังวัวควายเป็ดไก่โอ้ยมาเลยนะครับหรือจะเป็นบ่อเกลือก็ได้บ่อน้ำเสีย

อร์โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรนี่อะไรล่ะเพียงอะไรล่ะเอาอินเทอร์เน็ตไม่เอาแล้วเนี่ยผมไม่ไปเปลี่ยนอันนี้อินเทอร์เน็ตใช่คืนนี้ยัดไม่ดีเลยคอนเสิร์ตคนมากๆนี่ที่มุนบางทีสแกนคนละครึ่งก็เย่เลยเบอร์โทรนะครับ EM ดับลินตรานามไซปุ๋ยปลานินทองนะครับ0817663373อยากให้มีรุ่นเฟส2คนละครึ่งไหมครับแต่การนี้เรามีรุ่นเนี่ยต้องกูเบียมา200,000,000เฟส2อย่าเอาดีว่านะไม่ต้องกูอยู่ล่ะเครือเดือนเนี้ยก็ช่วยมา 3-4 เดือนเลยแหละแต่เดือนหน้าเราก็ไม่รู้ใครช่วยเหมือนกันแต่ว่าเดือนหน้านี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับต้องพึ่งตัวเองแล้วอัตยตาโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละเดือนหน้านะพวกเธอนะต้องพึ่งตัวเองเนี่ยหลังจากที่บัตรคนจนเขาก็เผื่อมาเป็น 1,000 ไปเอาของไปรูดบัตรไปเอาของกันนะครับส่วนคนละครึ่งก็60-40เธอนะครับ4เดือนครอบแล้วเดือนนี้นะครับถึงเดือนหน้าก็เดือนหน้าก็ตุลาพฤศจิกายนว่าให้ถึงสิ้นปีก็ช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะครับว่าให้ได้เบียร์โบนัสบ้างนะครับไม่มีใครช่วยอ่ะตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะครับเขาไม่ช่วยเลยเขาช่วยมา4เดือนเลยว่ะแต่เขาให้ก็ช่วยเราก็ไปถึงสิ้นปีกันด้วยกู200,000,000ให้เธอราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ยังพันพวนอยู่ขึ้นลงมั้งอ่ะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเป็นยุคที่ว่าเล่าชายน้ำมันดีเซลแพงว่าเบนซินนะเธอเข้าใจไหมชายน้ำมันแพงนี่น้ำมันขึ้นลาวนี่ขึ้นราคาลาวน้ำมันขึ้นคือว่าถ้าดีเซลขึ้นนี่เราทำตาเดือดร้อนนะเพราะว่าการขนส่งการขนย้ายหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่แหละรถซิปล้อรถบรรทุกรถขนของรถคนสินค้ามันขึ้นอยู่กับดีเซลพี่เธอเข้าใจไหมถ้าดีเซลขึ้นเตรียมตัวจ้ะนะครับพี่น้องคนไทยต้องหลับไปได้ว่าราคาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าหรือจะเป็นอะไรที่เราซื้อกินอยู่ทุกวันเนี่ยหรือจะเป็นสินค้าที่เราซื้อมาเราขายไปเราโดนขึ้นราคาแน่นอนเพราะว่าขาคนส่งบวกเพิ่มไปดีเซลขึ้นนะเธออย่างว่าดีเซลขึ้นเนี่ยเป็นสินค้าขึ้นนะอย่ามีดีว่าเฟส2นะเฟส2อย่ามีเลยยอมเลยโล่งไงคือว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามาเนี่ยเติมมันหมดเธอคิดดูลีละ40บางคนถ้ามันวันหนึ่ง500สมมุตินะต้องเติมน้ำมันด้วยความจำเป็นวันหนึ่ง300จะได้2วันไปลบตีถ้ามันถ้าไม่เกิน20-30โลไปลบกับ42วันก็หมดยิ่งได้แบบรถยนต์เครื่อง 1,800 เครื่อง 2,000 2,000 3,000 นี่โอ้โหเธอเกียร์ออโต้ครับในเมืองนะกริบหมึกมันหมึกหนามาในเวลาแบบคนคอแห้งขึ้นจากนานแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับน้ำมันคือราคาสินค้ามันก็ต้องทีบตัวนะครับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องก็ต้องสู่สินค้าที่ขึ้นราคาแต่ขาแรงของเราไม่ได้ขึ้นตามเหมือนกับสินค้าเหมือนกับราคาน้ำมันนะครับขาแรงของเราคงเดิมค่าจ่ายของเราก็เท่าเดิมเพิ่มค่าน้ำมันลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้กัดฟันสักนิดนึงคิดว่าเอาเบียร์ที่เติมน้ำมันราคาเนี้ยไปซื้อรถไฮบริดไปซื้อรถไฟฟ้ามันชังมันพังอ่ะ10ปีคอยว่ามันแบตเตอรี่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าชาร์จที่บ้านได้แล้วชาร์จที่หนึ่งวิ่งได้แค่500โลขับไปตาเป็นอาทิตย์กับขับไปที่ธรรมานนั้นเอาเบียร์ที่เติมน้ำมันเนี่ยไปพอรถไฟฟ้าไม่ต้องไปวอรี่ว่าแต่เดี๋ยวใช้หน้าๆเนี่ยเกิดผลอะไรมั่งแบตเตอรี่ใช้ไป10ปีนะครับ7ปี10ปีมันก็มีบางไปตามสภาพแต่มันก็ช่วยเราได้เยอะเติมน้ำมัน2วัน3หน่วย2วัน3หน่วยเดือนนึงเท่าไหร่ครับกี่พันเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้านี่ทุกมากท่านไปดูเลย

เอ้ยผมไม่ได้เชียร์และผมไม่ได้ชี้นําแต่ผมคิดว่า BYD ออกมา3แสนเรือเองกันแหละครับท่านไปดูที่ซูเลย3แสนเรือถูกมากยอมประกาศชื่อแต่ผมไม่ได้กับขึ้นขายรถยนต์ไหนนะผมไม่เกี่ยวแต่ผมคิดว่าเอาของดีมาบอกให้กับท่านมันจะมีรุ่นหนึ่ง BYD ไม่ถึง4แสนแต่มันไม่ได้รถคันใหญ่นะเธอนะเป็นรถไฟฟ้าคันเล็กๆแต่โอ้โหเนี่ยผมเมื่อนี่ไปเอาสักคันอยู่นี่ไม่ไหวเลยไหวไหมพวกเธอไหวไหมฮะไหวเหรอฮอกล่าไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าต้องวิ่งให้เยอะวิ่งให้เต็มวิ่งให้ทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยAnd I keep finding light where it's dark I can fight all these urges tonight on my own เดี๋ยวต้องถามน้องนึงก่อนมีอยู่รุ่นนึงแหละมีไว้ดีออกมาไม่ถึง 400,000 นี่เพิ่งออกนี่ก็เพิ่งออกนี่เขาหลดเป็นเท่าไรอยู่รู้สึกว่าไม่อยากรู้สึกกับจริงไงเนี่ยผมเห็นเว็บอยู่ทาง Facebook อ่ะซึ่งรอบนี้ปิดกับปิดไปตาช่องงอนมุดช่องงอนมุดกับปิดกับปิดไปไม่เกี่ยวแล้วครับไฟฟ้าชาร์จปลื้ดชาร์จปลื้ดทิ้งเดียวนี้รถไฟฟ้าจากจีนเนอร์เธอไม่ต้องชาร์จเป็นชั่วโมง30นาทีก็บ่ได้ครับแม่ชาร์จไปตาแต่อย่าชาร์จถูกไม่กลางคืนเวลายาวมาทอดปลั๊กได้มั้งตัววะไฮบริดเห็นไหมไฮบริดโตโยต้าฮอนด้าเติมน้ำมัน300ครับได้ไม่รู้กี่ร้อยโลนั่นยังไม่บวกมอเตอร์ที่ไฮบริดประกันแบตเตอรี่10ปีครับไปตัด10ปีไม่ตัดถึง10ปีขายแล้วนูของผมนูขายแล้วไม่ตัดถึงเดือนของผมขายแล้วเนี่ยยารถไฮบริดสักกันแล้วนี่ลำลำอยู่นี่แต่ตอนนี้ผมเล็งเลยนะผมคือว่ารถ SUV อ่ะผมครับแหละผมไม่ค่อยสมเงินเพราะผมเป็นคนตัวเล็กถึงไม่ค่อยสมมันผมอยากหาตัว Civic FB อ่ะเปลี่ยน FB นะ FE แต่ต้องเป็น SUV อ่ะตัวนี้อ่ะนะเล่นถ้าใครเล่น Civic รุ่นใหม่นะเล่น Civic รุ่นใหม่กัดฟันอีกนิดนึงเล่น SUV ไปเลยเพิ่มเบียร์สักนิดนึงเล่น RS ตัวท็อปทีเดียวจบ Civic FE นะไม่ใช่ FC ไม่ใช่ FBนะครับ FE ก็คือรุ่นไม่ล่าสุดอ่ะ New Civic อ่ะแต่บางคนบอกว่าไม่เล่น EDV เล่นตัว E ธรรมดาก็ได้เหมือนกันมันก็ทู่ขึ้นมาลาวเลยมันก็ทู่ขึ้นมาลาวแต่ถ้าเล่นแบบเหมือนที่ว่ากัดฟันสักนิดนึงรับประกัน10ปีน้ำมันขับไปจ้ะ Civic FE EDV รุ่นไหนไปเลยที่เดียวจบ

ว่าจัดมันกันได้แต่เศรษฐกิจไม่รู้มันปื้ดไอ้พรไฟเน้นกับกลัวๆอยู่นับจากแค่คนยังตื่นหรือยังจ๊ะเมื่อคืนพิธีกรก็มีดีเจออดๆกับดีเจวุฒินะครับโอ้และคืนชวนแบบรวมนายหยกตัวประทีดมาร่วมประทีดีว่าจะขึ้น

แบบนี้วะซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่จ้ะรถเก๋งรถกระบะปีต่ำปีสูงหรือจะเทิดหรือจะเอารถยนต์มาขายเรานะครับรถบ้านฮัทใหญ่พิบูลคาเซ็นเตอร์ถนนสายถาทรดันจัดไฟเน้นในพานทุกๆคันดาวหน่อยพ้นน่านบางคันก็ฟรีดาวเอารถไปขับกันก่อนไม่ต้องพ้นสักเดือนสองเดือนก็แล้วแต่จัดเต็มจัดหล่อนจัดไฟเน้นในพานได้นะครับพานไฟเน้นกันเอารถมาขายตีราคา15นาทีได้ราคาดีที่นี่นะครับอย่าลืมจ้ะจะเทิร์นจะขายจะดูรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ไปหาน้องดาวุฒิก็ได้ไปหาบังเดชก็ได้บังเดชอยู่เต้นทุกวันอ่ะบังวาดก็อยู่ช่างอ่ะเออน้องดาวุฒินี่บริการดีเซลขายฝากให้ด้วยจ้ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรถยนต์มือสองราคาไม่แพงนะครับรถบ้านราชย้ายพิบูลย์คาร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวตั้งเพลงไทยดีกว่านะ

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

17นาฬิกากับอีก48นาทีนะครับขอบคุณนะว่าดีเจวุฒิธานมีชัยกันหรือยังจ๊ะขอบคุณที่ทานอุดหนุนนะครับแบบชีตัวกวดอร่อยอาซิบนี่จะหมดเวลาแล้วเพิ่งพูดวันนี้มาลังดีวะดีวะไม่มานะชีตัวกวดอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดโทนานเป็นเกรดนะมอมพรีเมียมหอมฮอกถึง8ชั่วโมงนะครับแบบชีตัวสั่งครบ200ส่งฟรีหรือจะเป็นแบบแขวนในรถนะครับระบากาศวันในห้องนอนวันในห้องรับแขกวันในมุมที่เราอยากจะไหว้แขวนในรถ1ขวด50บาท9 ml ไม่มิ้นไม่ชุนครับหอมหนุ่มหอมนิ่มวิธีการจ่ายมุนความหมายออกก็จุกข้างในทิ้งมุนความหมายกลับความไม่น้ำหอมมันซึมแล้วเอาไปแขวนได้เลยนะครับโดนแดดโดนแอร์หอมมาลุยลุยหอมแบบสบายหอมแบบฟินอ่ะหอมแบบมีความสุขช่วยได้เยอะนะครับกลิ่นอับในหลอดกลิ่นไปมันหอมอ่ะหลอดยนต์ของเราจ่ายอยู่ทุกวันขึ้นอยู่ทุกวันนะครับขึ้นหลอดยนต์เลยหอมรู้สึกว่ามันมีความสุขช่องทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีดขึ้นมาถ้าไม่ถึง200ก็กิจการส่ง20บาทนะครับ2วันถึงจ้ะ2วันถึงเดี๋ยวนี้ผมส่งแฟตนะครับแฟตไวมากมันนึกว่าผมส่งวันนี้มาตอนเช้าถึงเลยยอมแฟตสุดยอดจังถึงไม่แพงกันค่าส่งกี่บาบาทไม่แพงเฮ้ยนี่กลับมาส่งแฟตแล้วเราเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสั่งหน้าม้อมดีเจวุฒิบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งมาลายหรือว่าไปขอหน้าทางไอดีโทรศัพท์ไม่ใช่ไอดีชื่อนะไอดีโทรศัพท์นะครับ094-528-5636อย่าเสียงดีจังจะหมดเวลาแล้วเสียงดีจังแล้วเดี๋ยวตอนข่าวรายการดีสามนู่นปามีรับอยู่ตอนนั้นสติสมองยังไม่มาหนักอะไรขึ้นเนาะวันเกิดบีเคหนักอะตั้งกินตั้งอาบตั้งป้าลบลื่นปลอมโลกาบกันมากกว่าขึ้นโลกาบตามไปกับที่เขาบอกอันนั่นนะโลกาบตามไปมากมีความสุขกันเต้นเต้นมากไอ้พวกนี้เต้นมากเต้นเลยคุณบาวีโอ้เห็นเลยยังรูปที่ผมลงกับบาวีพร้อมไหมกี่ปีที่แล้วตอนนั้นอาสน้องอาสยามพาข้ามาสัมผัสเห็นเลยยังรูปผมท้ายกับบาวีท้ายกับป้าเอกชัยก็มีตอนนี้ผมพร้อมมาโอ้ยเยอะแยะกี่ปีแล้วสิบเลือดปีแล้วสมัยยุคที่ว่าบาวีออกจุดแรกเนาะถึงกับตอนนั้นก็ป้าน้องก็เดินซ้ายพาข่าวสัมผัสพาข่าวห้องแต่ตอนนั้นเมื่อที่ผมบอกจุดแรกกำเนิดของผมการจัดรายการเนี่ยผมก็อยู่กับ19.0นี่แหละแต่ตอนกับยุคสมัยตอนนี้มันคนละจะคล้องกันนะครับเปลี่ยนสัมประธานไปแล้วโอ้บาวีสุดยอดบาวีนี่ล่วงไกลนี่เมื่อก่อนโอ้ที่ยุคแรกๆนะแรกๆอ่ะป้าเอกนี่มาพร้อมเพียวไปเลยผมกับพร้อมเหมือนเด็กเพิ่งมาจากไหนมองอะไรเอออยู่ล็อกนี่โอ้ช่วงงานนี่ไม่ไว้ช่วงงานโตหน้าตานี่คลำเครียดไม่ไว้ช่วงงานวันละซ่องอัดบ่องบ่องบ่องบ่องบ่องไว้ไว้ช่วงงานเย่ช่วงงานสุขภาพเย่เอาไว้ลุนนาเธอยีเด็กยี่สิบเลือดปีนี่เธอเข้าใจมั้ยมันก็ยังมั้งไงยี่สิบเลือดปีกี่เล่นอ่ะมันก็ยังมั้งไงเธอนะนี่ก็เกือบตอนนี้หนักจะรายการนี่รุ่นเก่ากึกรุ่นที่ว่าอยู่แบบ20ปีอัพเนี่ยมีไม่กี่คนแหละบ้านเรานะมีดีเจนุ่มดีเจออดที่ผมจำได้นะที่ตายมั้งก็มีอยู่แยบไปกันไปกงไปเกอตายกันแล้วยังมั้งเลยนะครับดีเจออดเมื่อคืนที่เป็นพิธีกรคู่กับผมเมื่อก่อนออดเขาพาศิลปินมาการสัมผัสอยู่เลยมาผมอยู่ตอนนี้ที่แตะ20ปีนะผมบอกได้ว่าดีเจที่ว่ายืนยัดขู่เมืองอาใหญ่บ้านเราสงขลานะครับดีเจนุ่มอารมณ์ดีดีเจออดออดดีเจวุฒิแตะ20ปีเพดานเพนะเธอบอกแล้วประสบการณ์ของมูลวันชั่วโมงบินสูงแต่ออดตอนนี้ออดเขาไปจัดอยู่อสมทนะออดเขาไปจัดอยู่ของ
อสมทอยู่นะครับไอ้รุ่นเล่าก็ไปไม่แล้วนะรุ่นดีเจรุ่นผมนี่ไปไม่แล้วตายใช่มั้งเหลือใช่มั้งติดเตียงอยู่มั้งไปมัดแล้วมือเลือกไปกี่คนเลยตอนนี้เลือกอยู่3 4คนเลยแต่สติงเราก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนนี่ผมชอบมากที่เป็นไอดอลของผมเนี่ยเมื่อก่อนนะที่ผมชอบมากเมื่อก่อนมีเอาแบบสตริงมาให้เธอเอาแบบอย่าดูนะแต่ต้องเอาเสียงสุภาพดีจัดเก่งมากโอ้สุภาพดีสุดยอดเธอเมื่อก่อนเป็นนักจัดรายการนี่เก่งมากญาติผมอีกคนนึงแต่จัดสตริงญาติผมเลยเนี่ยเป็นไอดอลผมเลยดีเจต้อปาลบนี่ญาติผมเลยนี่หยาดไฟข้างยาผมตอบปาลบนี่อยู่กับบ้านยาผมมาอยู่ติดกันอยู่น้ำหน่อยจำได้มามีดีเจหนึ่งทานที่โอ้โหแฟนคลับเขาเยอะสตริงไปไหนก็คู่จัดแบบคนติดกันห้องแม่มดีเจอธิวัฒน์โชติแก้วพิวัตรกับผมติดกันตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับพิวัตรนั้นคือตอนนั้นดิจิอธิวัตรจัดอ่ะผมทำงานโรงแรมผมยังเป็นเด็กอยู่เลยก็ชีวิตผมอ่ะจบจากบ่อฮอกผมก็มาทำงานโรงแรมเลยถึงคลีนวิวถึงคุณหมอจะเริ่มพ่อว่าและตัวเล็กเธอจะทำได้เหรอก็คิดแล้วผมจบบ่อฮอกผมมาทำงานโรงแรมเลยผมมาทำซื้ออยู่ถึงหมอจะเริ่มพ่อนั้นหมอจะเริ่มพ่อหมอเหล็กนะหมอจะเริ่มพอดคลินิกอย่างเมื่อก่อนเซ็งซี้อ่ะนะเขาว่าเออเห็นดูล่ะตัวเล็กจังอ่ะมาทำงานเหรอผมมาทำงานเกื่อบานามอย่างสูงว่าผมเหล่าสูงวัวว่าผมเหล่าผมไม่ต้องไปสั่งของไงผมมีหน้าที่จงเล่าอย่างเดียวพอบานามมันสูงอ่ะวัวผมอ่ะคลีนวิวเมื่อก่อนอ่ะคลีนวิวอ่ะเด็กบ้านๆมาทำงานในเมืองที่ตอนนั้นเขาขายทำไปเขาถือว่าเด็กมีความตั้งใจนะดูว่าหมอเหล็กหมอหลักเขาเอ็นดูผมอ่ะเป็นหมอมาก่อนแล้วก็เปิดคลินิกเฉลิมพรเกี่ยวกับสุตินารีอะไรประมาณนี้แล้วนั่นแหละซึ่งอ่ะพี่อธิวัตรอ่ะเขาก็พักที่โรงแรมนี้เลยเขาก็พวกไปหลายปีพี่อธิวัตรนั้นเขาเป็นญาติกับเจ้าของโรงแรมกินวิวแหละแต่ช่วงหลังก็ไปเป็นอ้วนาค่ายประกัน AIA ตอนออกจากดีเจแต่ตอนนั้นผมก็ลืมมาฝึกเลยนะตอนนี้พิวัตรออกตั้งหน้าแล้วผมก็มาฝึกเป็นดีเจแล้วก็ดีเจหนึ่งทานก็ที่อยู่เกือบ20ปีกับดีเจลูกเนียงเสียงไซตอนนี้พี่ลูกเนียงไปอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่โอ้ยคนนี้เธอไม่ธรรมดาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปั่นเผือนะดีเจลูกเนียงมาแล้วนะโอ้เสียงก็ร้อยแล้วดีเจลูกเนียงเป็นญาติกับลูกต่อไม่ใช่ดีเจลูกเนียงเธอถ้าแกไปแรงอ่ะต้องไปฟังสายถึงอ่ะกี่ร้อยเนี่ยปังน้อยน้อยดีเจดีจัดแกงมากยุก MP3ที่ว่าเฟืองฟู่ไปคืนไหนไปลอย7.7หน้าไปลอย7ไปลอยซีต่อชดคนก็ฟังเขาดีเจตอนอู่ไทยใช่หลัด MP3ต้องวิ่งหมาเขาอะยุก MP3เป็นดีเจที่ดังมากแล้วก็ผมคิดว่าสักวันนึงอะผมเป็นลูกชิดแกได้เลยเกือบผมชอบอะแกจัดเพื่อชีวิตอะแกจัดลูกทุ่งเพื่อชีวิตซึ่งดีเจตอนนี้แกจัดเก่งมากผมว่าผมความฝันของผมเนี่ยผมอยากไปเป็นลูกชิดดีเจตอนเนี้ยผมชอบนัดคือพี่อธิวัตรเนี่ยแกจัดสตริงผมไม่ชอบลูกเนียงเนี่ยจัดลูกทุ่งผมก็ไม่ใช่ทางผมพี่เก่าเสียงตายจัดลูกทุ่งดีเจลุงลักษมีจัดลูกทุ่งดีเจมนต์หลักศรีธรรมราชตอนจะโดนมาก่อนดังไงจัดลูกทุ่งก็ผมก็มีไปตอนนี้คนเดียวความมั่งผมก็คือผมชอบเพื่อชีวิตอ่ะโดยที่ว่าเด็กบ้านนอกอยากเป็นดีเจเธอหอบอะไรรู้มั้ยผมหอบ CD ผมหอบ MP3 ผมหอบเพลงเนี่ยลูกของผมอ่ะผมไปหาพี่ตอนเลย
ที่สถานีโดยไปกับดีเจเฉยใช่ผมว่าพี่ต้นครับผมชอบเพลงเพื่อชีวิตมากซึ่งพี่ต้นนี่เหมือนกับไอดอลผมเลยผมอยากฝึกดีเจได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะผมอยากฝึกดีเจได้ไหมอยากอยู่กับพี่เลยผมว่ากระเทือกิแรกอะสมัย20เรือได้อุดอยากเป็นดีเจใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่จัดอุดมาท่านี่ก่อนนะทำนู่นทำนี่ก่อนทำมดอะไรหลับชายช่งกาฟงกาแฟตอนหลับคนนู่นตอนหลับคนเนียนแบบนี้ก็เลยกันนะอุดจัดไปก่อนวันอาทิตย์ให้อุดหนึ่งชั่วโมงก่อนให้หุดหนึ่งชั่วโมงก่อนหุดแรงไม่เป็นที่พี่ก็ซ้อนได้แก่นี่พี่ก็ไม่ได้แก่งอะไรแก่ก็เกลือแก่ไม่อยากซ้อนนั้นแต่ผมมันอยากเป็นลูกศิษย์แก่ถึงผมมันหลักจำไม่เวลาแก่จะรายการนั้นผมนั่งในห้องสงฆ์เหลืองไรผมไปนั่งข้างนอกไอ้ร้อนอยู่อ่ะผมนั่งในเอ๋เนี่ยนั่งกับแก่เนี่ยแก่จัดผมก็จำเลยว่าการเข้ารายการบันพือการจัดรายการการวางเพลงแนวเพลงสกิลเพลงเนี่ยการปล่อยมันอารมณ์ต่อเนื่องเพลงไหมเพลงเขาต้องอัปเดตผมจำหมดเลยโอ้เมื่อกับอาจารย์ผมเลยนั่นอาจารย์คนแรกผมดีเจตอนอุทัยจนมาเป็นทุกวันนี้ได้เลยล่ะดวงจะตามพาไปเวลาหมดแล้วนะครับต่อเช้าบ่ายสามถึงหกโมงเย็นการสิบการอยู่ศูนย์นาจะให้การริบซ้อนอยู่ซ้องอารวมไปถึงบานไม้ฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงขอบคุณนะครับติดตามให้แค่ติดตามมาฟังไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวชั่วโมงนาดีเจหนุ่มอารมณ์ดีต่อเช้าผมติดตุลานะครับต่อเช้าผมไปนครต่อเช้าผมไปตุลานครผมขอลาหนึ่งวันนะครับต่อเช้าต่อเช้าผมลาหนึ่งวันนะครับไปนครจ้าไปตุลาแป๊บหนึ่งนาแล้วมาไม่ทันเดี๋ยวตั้งเพลงไว้ให้ตั้งสปอตไว้ให้นะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม่แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่โดยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของรานยางจุยเสดานะครับรับสื่อยางรับสื่อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื่อสัตย์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปี

่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นใจโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C460C99นะครับ07C460C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุ้ยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อคนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางก้อนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุ้ยสะเดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอรมดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมุ่นขี้ไก่นะครับแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยตันอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 นะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างๆมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจบุตรทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปานินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตานามไซนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเส้น
1: บีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมัน
1: ไปถึง
0: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes แล้วต้องมดหรือแกต้องอย่าแกขาตัวอิน
3: าพร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849 6

ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับ

0: สายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: นานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร 084

0: ครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ